0: 共同，在生活的每一个岔路口选择并肩同行。
1: Hello， 大家好，我是小叔。
2: 嗨，小叔。
1: 嗨，我们两个是中西文化情侣喜剧组合。
3: 好，大家好，我是贵州卫视的主持人杨璇。我们都知道旅行是爱情的试金石，我们也很期待这样想象不到的惊喜会如何映射到他们的婚姻生活当中。哎，其实上一期你们觉得印象深刻的点有哪一些？我先说，我印象最深刻的就是艾琳一声声的哥
1: 哥
4: 哥，
5: 谁能受得了？
3: 我都酥了。哦
1: 哦，他们是谁呀？
6: 哥
1: 哥，我知道我现在也学会到一点点呀。
3: 我这样子很想抽，就有种爱抽的感觉。这东西还是要跟人匹配才行哈。
1: 学会了夸夸，
3: 夸夸啊！
1: 哎呦，夸夸你，哎，你又夸夸我，挺好的。
5: 夸夸打。
0: 上一集感觉这个他们俩吃的东西，包括对贵州的理解，特别特别深刻。
3: 是。
0: 吃这一块儿，不论是什么国家、什么文化，我觉得大家都会有共鸣。
3: 是，就香喷喷的。
0: 对。
3: 而且那个洞穴也让我觉得，我必须要带着孩子来跑一趟。我觉得贵州还有很多有意思、特别少数民族风情的部分没有看到。那么接下来下半期我们将会看到两位去哪里玩呢？很期待，我们一起去看看吧。
7: 我们今天的目的地是要去榕江县，去侗族大寨。如果我们开车去的话，大概要开3到4个小时，但如果我们坐高铁的话，1个半小时就能到。
8: 这个价格差不多多少钱呢？
7: 差不多就80来块钱吧。
8: 好土吗？
9: 土吗？แล้วแบบประหยัดเวลาไปเยอะเลย
8: ใช่โอ้ยต่อไปถ้าเกิดว่าเมืองไทยเราทำรถไฟความเร็วสูง
9: สาธุ
8: เราจัดแค่กรุงเทพไปที่โคราชอ่ะโอ้ยมันจะเร็วมากมากเลย
9: ใช่ไหมน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นเยอะเลยจริงๆหนูเคยนั่งรถไฟที่ไทยนะคะหนูนั่งจากกรุงเทพไปหัวหิน4 ชั่วโมง
7: 知道吗？在贵州啊，一共有2万多座桥。
8: 2万多，
9: 对，你这块也看来了呢哈。
8: 好，阿来，卢妹，哎，小沙龙，读到你，看那些吧，我们把布烤热慢了，然后慢慢布烤吧，是吧？可是他给哇，他没有สะพาน，ทำให้การเดินทางมันลำบากมาก，เขาก็เลยชอบสร้างสะพานไง，เพื่อที่จะให้คนที่อยู่ที่นี่เขาแบบใช่。
7: 现在在贵州啊，我们世界第一大桥是花江峡谷大桥，因为它是建在一个峡谷之上。
1: 峡谷是 Grand Canyon 吗？
7: 对。哦，
1: 两山之间的这个跨境是世界第一，然后它离水面的这个高度也是世界第一，所以它叫横竖都是世界第一。哦。
3: 在这里呢还可以登记结婚，而且呢在这里还有很多侨旅融合的项目可以体验。
7: 我们今天去的侗寨，去里面感受我们传统的民族文化，他们非常喜欢唱歌，像男女啊之间谈恋爱啊就会唱歌呀。哦，
9: ใช่ที่เขาว่าเราประสานเสียงเราก็รวมตัวกันไปหลายๆคน
8: ใช่
9: แต่ถ้าไปเวทีมาว่าแบบว่าเหมือนกับว่าตามเทศกาลต่างๆเช่นพวกเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเพลงประจำของเทศกาลนั้นเลยแล้วก็แบบมารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ดูไลฟ์ลีมากเลยค่ะ
7: 我记得泰国那边很多也有像水灯节呀，大家也会唱歌啊，男女之间呀会用唱歌来表达爱意，是吧？
8: 哎，是เนาะเมื่อก่อนเมืองไทยก็น่าจะอย่างนี้เนาะยุคแบบโบราณโบราณเน
9: าะเป็นชนเผ่าชนเผ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: 到侗寨了，
7: 对，大理侗寨，我们现在就到侗寨里面啦。哦，
1: 这里吗？
7: 对呀、啊。
1: 莎莎，你有母班孔超东了呢。
9: 我那眼睛也水嘛。哦，
1: 可以五根大米，嗯，喏。
7: 侗寨的鼓楼啊，
2: 这个建筑好特殊啊。
3: 鼓楼的修建呢，是不需要一丁一亩。
0: 这个地方感觉游客不是那么多，不是那么过度被商业开发过的，是吧？
7: 这边游客就比较少，可能更接近原生态一点。喂，小河流水人家的。
9: 喂，那么大，好大木了哈。哦，我们进来了。
1: 我们先买吗？
9: 是。娘娘。

0: 这个做男不男呀，我们从泰国来，我们泰国也有这个，你们泰国也有，是，觉得侗族有很多地方跟你们泰国很像，很像。
1: 应该洗衣服，那他的衣服是这个吗？嗯，应该是。你好，他不怕辣染？那你呢？你看，你怕，แบบนี้เมืองไทยก็มีเนาะใช่怕หมดยอมใช่ไหมซันกะซักผ้าแล้วเขายังร้องเพลงเลยอะเฮียเจ้าค่ะยะทุกคนที่นี่ร้องเพลงจริงเนาะแบบร้องเพลงตลอดเวลาต่อการแต่งสีอีฟูเรียกให้ช่างก็แล้วก็อยู่ด้วยเมืองตอนนั้นทิ้ง完也来一块唱了，到很像看迪士尼卡通一样，有一个像公主，她就在美的梳发什么，然后就一边唱歌，唱完了还有另外一个人在唱，我去那边了，又觉得很像呀。
2: 我觉得这个特别好，劳动的时候唱歌，很多少数民族都这样，藏族人也是一边铺路一边在那唱。

0: องแบบลองประสานเสียงด้วยเขามีแบ่งเสียงด้วยนะ
1: ว้าวมันมีมิติมากขึ้นเพราะมีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วย
0: ใช่

0: Thank you.
1: 哇！谢谢各位老师了，唱得真好听呀！
2: 谢谢大家，
1: 谢谢。
3: คือทุกคนก็ร้องให้เราฟังรู้สึกว่ามันส่งพลังมากกว่าที่เราแบบคาดหวังไว้แต่แรกอีกอ่ะคือหนูคาดหวังไว้แบบเยอะมากๆแล้วค่ะเยอะมากๆเท่านี้แต่ความจริงคือมันได้เพราะแบบเยอะมาก
1: ๆเนี่ย
3: คือว่าประทับใจในต้องสุดตาเกอมากๆเลย
4: 这首歌呢是我们的凤竹大哥的声音歌叫蝉之歌
0: 蝉之歌
4: 在模仿大自然的声音刚刚大家听到铃铃铃铃铃铃铃铃铃这个呢就是模仿我们蝉的声音了、嗯、对洞大哥呢也是世界级的非物质文化遗产、嗯、对就是我们洞竹大哥是一种多声部无指挥无伴奏的民间自然的合唱形式刚刚大家也看到了就这么多人一起来唱歌的时候是不是没有一个指挥的、哦、是吧
0: 对对
4: 对
0: 那我们没有把昆曼那么奥切萨呀那种但
3: 是我们明天昆明天的龙
0: ใช่มีพี่คนนี้เออว้
4: าว对我们这个就独高重低一领综合的演唱的形式
2: 特别震撼
4: 特别震撼
2: 对你没想到这么多人同时唱这种层次感也特别强烈
0: 是
4: 欢迎回来
0: 拜拜
2: 拜拜
3: ก็คือรู้สึกว่าเขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เสียงอะเรียกเสียงธรรมชาติแบบว่าเล่นอย่างตอนนั้นก็คือแบบเสียงจักรจันนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเอาทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ของเขามาแบบอินสไปร์เป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ย
5: เขาเหมยที่จะดีพอ
0: เนี่ยเราวันนี้แบบโชคดีมากๆเลยมาที่นี่ปุ๊บแต่ได้มาชมเดี๋ยววิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะแอบโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย
3: เราพี่เคยดูแบบพระอาทิตย์ตกที่ไหนที่แบบสวยๆแบบนี้ไหมคะ
2: 咱俩一块儿看过最美的日落，其实就在华西。

0: 今天你还记得吗？
1: 大郎，
0: 住在黄昏日落，然后咱俩坐在海边上背靠背，一起看日落，我觉得那个时候特别浪漫，而且当时心情也特别好，因为你知道我俩其实
1: 我就想刚才那句话，但是为什么他走得很浪漫？
2: 我他妈又看见他
3: 了。งั้นแบบเหมือนเราฟังถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าแบบความไม่ราบรื่นมันเป็นยังไงระหว่าง2คน2ภาษา2ประเทศ
0: 15年的时候我们回英国去参加毕业典礼我俩在曼彻斯特机场的时候就是他哭我也哭知道吗
1: เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบเฮ้ยทุกคนต้องแบบเหมือนแยกย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะยังไงใช่แ
3: ต่ finally you guys get together
0: 你不伤心我觉得那时候心情特别差
1: 没想到父亲聊到爱情了就哭了
3: โอเคมางานเรื่องที่โรแมนติกที่สุด
0: ซึ่งรามัน肯定就是婚礼我觉得那我带着我们家里人然后来曼谷然后爱玲就所有的亲戚都在一起我觉得那个时候都在庆祝我们终于能够结婚了然后终于能够说以后能在一个地方生活了
3: คือตอนแรกอ่ะหนูเคยมองว่าความรักมันไม่ต้องพยายามแต่พอได้ไปฟังชีวิตความรักของเขาพี่เอ๋หลิงก็พูดภาษาจีนไม่ได้อยู่กับคนละประเทศเรียนจบก็ต้องแยกกันแต่เขาพยายามที่จะมารักกันพยายามที่จะมาเจอกันจนสุดท้ายได้แต่งงานกันเออแตกต่างจากเดิม
0: ถ้าหนูบอกว่าคุณ以后遇见一个特别喜欢的男孩但是他是外国人你会怎么去
1: ถ้าจะพาเขาไปอยู่เมืองไทยหรือจะตามเขาไปอยู่ประเทศเขาย
3: ากแล้วด้วยความที่หนูอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบมี long distance relationship มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆหรือว่าการที่เราจะแบบพยายามแบบไปเขาเรียกอะไรพูดอีกภาษาหนึ่งเพื่อใครจะคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าอนาคตแบบว่านี่มีแบบแฟนต่างชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนอาจจะลองพยายามดูก่อนที่จะตัดไปเลยเหมือนตอนแรกที่คิดไว
1: ้งั้นตอนนี้ต้องเริ่มเรียนหลายๆภาษาแล้ว
3: เออใช่เผื่อจะได้เรียนไม่มีอะไรเดี๋ยวเริ่มเรียนภาษาจีนเลยกลับไทยไปนะหัวแฉะจะหวนเลย
4: เขาพิ้วเขาเขิน
1: ทุกวันนี้นะเวลาแบบเหมือนคุยกันหรือจนทะเลาะกันอ่ะเถียงกับคิมอ่ะต้องใช้ภาษาจีน
0: 他会选择性的听不懂如果我在说的东西不好听或者比如说艾琳你去刷碗他就会跟我说听不懂听不懂没靠站
4: 这还挺好的
5: 听不懂
4: 我也学会了但这个片子里头呢因为父亲当时的那个情感情绪是比较充沛的所以好多的问题是父亲在回答我还挺想听听艾琳的你觉得你们俩在一起最浪漫的事情是什么？嗯，
1: 我觉得每天都很浪漫。
4: 但是要问一下我们的主角两位，爱情需要努力吗？
1: 我觉得爱情真的要努力啊，因为我们结婚之前，我可以看到父亲真的努力找办法，怎么能让我来到中国跟他一起生活。嗯，看那个公司有没有机会，以后我有没有机会去来这儿工作。嗯，
0: 我俩在异地的时候有经常会讨论到结婚的这个事儿，然后艾玲当时会说就是哥我去中国找你吧，虽然我现在在有稳定的工作。有家人朋友在身边，但是我觉得只有你在身边，就是才是一个家，所以那个时候我就默默的就对自己说，我这辈子就是这姑娘了。
3: 恋爱脑，哎呀，哎呦，
4: 这说的是眼泪又要出来了。
1: 因为我老跟他说我要回家了，我不再跟你在一起了，我在北京没有家。我没想到他会把这个放在心里，然后他就有一天就给我 surprise 了，要我们去看房吧。买房的时候也说写我的名字。

0: สนุกกัน
1: หนูไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนจริงๆเลยอะแบบมันเป็นการแสดงที่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคือพลังงานทุกอย่างที่คนดูส่งมาคือดีมากๆ

0: 为这里有爱、有家、有未来。哇，
1: 有爱、有家、有未来。
2: 查查呢也写了一个这样子，你就要请艾琳来帮我们念一念。
0: 他说这次呢来到贵州就像他在打开盲盒。
3: 嗯，การเดินทางไปกุ้ยโจ้ครั้งนี้เหมือนได้เปิดกล่องสุ่มที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันสัมผัสได้ถึงความคึกคักของยามกลางคืนในเมืองจีนความอัศจรรย์ของทิวทัศน์ธรรมชาติและความอบอุ่นเป็นกันเองของชนกลุ่มน้อยในกุ้ยโจ้การทำงานและการใช้ชีวิตของพี่ไอหลิงที่นี่ได้มอบเวทีอันหลากหลายและมีสีสันให้กับเธ
0: อการเดินทางครั้งนี้ฉันได้มาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวต้งในกุ้ยโจ้
4: เจ้าตัวจันหาวชิงหย่าบ๊ายบาย
0: ได้ซึมซับความคึกคักของบรรยากาศกลางคืนในกุ้ยหยาง
4: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านชาวต้งกันแล้วนะคะเราอยู่กันที่มณฑลกุ้ยโจ้ประเทศจีนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินนานาชาติต้าซิงกรุงปักกิ่งค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานสงกรานต์
0: แต่เมืองของจีนต่างก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เมื่อรวมกันแล้วกลายมาเป็นภาพของประเทศจีนที่มีชีวิตและหลากหลายอย่างแท้จริงในสายตาของฉันเหตุผลที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่ปักกิ่งฉันมีผู้จริงหนุ่มปักกิ่งคนที่ฉันรักเขาทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ๆไปด้วยกันจากความรักทางไกลข้ามประเทศวันนี้เราได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วทุกเมืองทุกเส้นทางที่ฉันได้ก้าวผ่านต่างบอกกับฉันว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นบ้านของฉันในอนาคตได้เหมือนกัน